0: เนี่ยยีนม
1: ากดโทษไหนมองเอ๊ะอมเลมองอยู่เว้ยป้ามีเพียบนี่แน่โอ้จิ๊มมารุอเลเลไปบ่อองมองเอ๊ะ
0: เกๆๆชิซันชิซัน
1: อมเลชิไล่ชินน่ะกะท้องยองเน่